ไหวนางเอ้ยไอ้เบาน้ำจนวิงแล้วก็มีแต่ยิ้มกับหัวเจ้าโดดเลยบ่ปากน้ำผีตะเกียงเอาเขาน้องหัวตาโตแล้วบ่เบิ่งดูลาบาดนี่หาเขาบ่น้ำตัว